0: เพิ่มความเร็ว
1: ครับ
0: ทีมผู้ช่วยเซนนี่ how's UTL at playing first
2: playing
0: all right
2: team four